0: ุดเดียวดานาดานเนียอันดีเนีย
1: บัตรยุยัตล์เรซโอเดตเอลดาร์จิตอลบลิกีบัตรย์88628 บัตรย์ยินกิจแอนิมัสยองฮัสไอดูโอลฟัลล์ซิกรุลาบินดุงกันย์บักนีฮัสไอสิรินตัวเซมุดบัมบะฮัดมรสุAd di wek teli ko sering hadim gay wa ci ko xamne yaangi baye helte banne ho jotay bi e ci anta ngeureum daf lay dadi ñe Serim Khadim Diop taxi man mang koy beggé momitam bu ba gignala deg Serim Dam Diop xaritu awoy ci koni su berel